ตัวเปิมในอหมตทุมตงรูตัวรจูลิกวันออฟฟิเชียลเฮงในพับลิกต้องถกกับตงรูตัวเทรับดิสทริกแอดมินิสเทรชันเดอะดีพาร์ตเมนต์ออฟอาร์ตส์แอนด์คัลเจอร์เปิมอินโฟเมชันในพับลิกรีเลชันดีพาร์ตเมนต์ยามกรุมเรามาเช้าออกัสจัลิงรังตะกุตริกเชิญมาปรแคมเปญตะฟังตนังติรังกาบุลเลตเรลีควิสคอมเพติชันเปิมนัชนัลสองในบันเดมาตรัมกมุงนังกรุ๊ปในโซโล่ซิงกิ้งคอมเพติชันประสบโปรแกรมตามเปิดตะยังตงูรูเตอราวนิวเดลีนัง BWF Badminton World Championship ตะยังระนังมาในอินเดียวังอายุเศรษฐีระ World Number One อราว Defending Champion CU กีเปอร์ Man Single อาฟังราวนังเชยเตอเปิร์มเอซีซัตเลอร์ PV SindhuWomen's Double Pair Teresa Joly Nai Gayatri Gopishan Man World Championship Nang Second Round Nang Thok Tu Parma Women's Double Nang Kavipriya Salvan Nai Simran Singhi Raman Spain Wang Nicole Carola Nai Carmen